ระดองกระรวงมังนายโอดูมันตุดานะกูเริงกระดูลาร์งาบุงไอบิสอมันตุริตุบอยงาตุบายตุกติมันยอกนังดอกลอกกามิอัติสิดามาลานีบุจังงาบสายนารินตะนับะเริงไงเริงไงตะมอกกาบิเลียงานุอินไดปันสุดกรวัยงานุอัปไปอบอการุกิไซกากิไซกัตัลงากุณา

ตุเต้าดาวดีสดวยบาริดีนะดอนไนละสดวยงางไสญาลินเตียงอารีนะตันติการิลไมมดวงรังกานุนตวงมายุงาดตัยตางานังกสดวยอิโลอนะวัยติรังมายุงาดตัยอนังญะดบายสดวยกะลิjadi ngamai saduaya nang ndok ngamiliah kenang tiris ngapantias kitae kasama sawem maki ini begulai asawem tangkai nuandu ngawaya nang ndok ngigok talesa anak orang ketuai tiris ngapantias sida minggat apai ngarunai ngau tiris ngapantias ngawan apai ngasawai kitai samani ngabarita urang nganyok arimnyok sampai kadia nada guna raja megai ngautai mangku pangawak karja ka ngabesai saya wala lengau wai bulok nga mandai kena